Airport, downtown Landmark.

这几杯完了，给带了几个吧。

Thank you.

Oh, my God.

Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah. Ah. Ah.

卖的还挺痛的哦。

Thank you.

Christ, bro.

Mm-hmm.

Thank you.

Absolutely.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

0: Nie patrzyłem. Są te dziesiątki.
1: Co?
0: Dziesiątki.

Off. There you go.

Thank you.

Phoenix Sniff.

Thank you.

0: $1,000 for that pole.
1: You have to put two poles between the...
2: Okay.

Gak ngerti aku sering dengan

Father.

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร

Thank you.

Thank you.

0: No, anh ấy có giỏ thùy vốn đông nữa ha.
1: Lấy
0: nó đi, lấy chuyển đi.

Thank you.

Two more lines, and I'll be for both of you.

0: 炭酸の特徴また直すとね、また家電所長にやるなんで、これはちょっと。
1: 列車の到着まであと5分です。

Chino Moyama.

joke, you know.

Thank you.

Ha!

Thank you.

0: dem egal und wenn der sich mit dir streitet.
1: Normale,
2: normale.

button. That's what it is.

Pode ser meu, isso não é.

0: pasta.
1: Tipo pasta, così serve.

Ну, это еще новый человек.

Welcome.

0: Ankunft mit dem Motor.
1: Ich bin gerade zurückgekommen.

Me?

Thank you.